0: ความปรุงอย่าองค์ที่มาเอ็กราดิเชฟิกราเยริสัสมาเยเบรย์เอโยนว่าออสไลน์ดิวเอ็กราดิคายเอเชียมบอดิสุนีเอ็นดิคายเอว่าออสไลน์มาเยสุนีเอ็นเชวามาเยจินาตาเซเอ็กราดิเอโยสมาคายเอเอ็กบุยว
1: นามโบรูอายาซามา
0: อะดุมนีโบรูฮุมอายาอุมมา
1: เอวาวาเยเนโมคา
0: เอเอบราดิมาเยเปรยอคาคายเมนซี